0: ู้จูนี่กิตาอามงอยนี่กิตาดิงาเรดิโอจูอาดูดูอัสบีไอนี่กิตาตูอาณามามาลูนิงเก้ามานวกบุรียงูจูอาณางารามูลอยนี่กิตาตูเบลเนียงกะตีนาเบลเนียงเดมจูจูไปมาไกกระตุบกีกีเกียนเอ๊กระดมริจิลาบกระบาลุปุลาริตาเฟียอูจูอินเนกิตะกันฮาริบาแวงนี่แหละลงจูทานะลูกิเข้าจูไปมาไปโอไกกระดมบริอินเนกิลาบนู้นเด้ปะปูจูยังปนัวปีแหละนี่กะมริสุปาบารุงปังกูมีจาบารุงนี่ก็มลิสิปาจิปวนบารูย่าไม่สางเงาจะได้ดูดูมัวอ่ะแล้วมันจีเลี้ยงสิจุ๊บมลิสิปาจิโตจะรัวมัวสางเงานึกถูกแกกวดปิงตูละบ้านเดียวเอ้ป้ายปิงตูจุ๊บป้าก็มาเงี้ยสางเงากีตาเนี่ยละบ้านก็จีเลี้ยงย่าอุจุ๊บกูสับปะสิแตะเปลี่ยนมีงานตะกั่วเปลี่ยนจ้องสางเอานั่นเองก็มีสุมาตุอีน่ายีลาบเงาหูดวบเนี่ยสุรันได้ปะเกียบแอวโจเนี่ยเอ้าคิดแต่ลิงากระนั้นรวย
1: สิกีละไม่บอกแต่มาไว้